0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून, कनाओ बिरबनो,
1: अरे
0: सुबदनी है बी ब्रमिंग से हो करी वफम पुखत पी गनी है बियो हेलो ताबी ब्रा सोमना फोंदुक पिरि ब वाफम से खोगी गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम द कॉल तो बदा च पाइखत तबगी ओइ बिदोइरा चत्ते हैबी बर्थडे ताबी रब्रा होय होय अमुक तंग फोंदुक पिरो ओ वारो बिबेया दे
1: आइने जुगी तो बुझे
0: होय होय
1: जनोनी ไอ้หันดูจะมาไม่ได้ยาวไปคือเรามาแล้วทีนะใช่ไหมใช่ไหมตั้งแต่คือที่มันดูดีที่สุดนะเช่นที่เอาอะไรต่างๆโอ้ไม่ใช่ผู้บังคับคือที่ยันอันนี้เราบอกมันดูดีที่สุดใช่ไหมเช่นที่เราเสียดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือเรื่องของการที่เราต้องดูดีที่ตัวนี้ชาวสุโขทัยมองเห็นใช่ไหมที่ไอ้หินที่เราเรียก ก็คือเช่นเดียวกันที่เป็นเรื่องที่ฝรั่งที่ต้องเดินถ้าเราใช้ภาษาที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องดูดีกว่าเอาอะไรก็ได้แบบนี้นะมันก็ใกล้ถึงเลยว่าจะต้องนี่อาจจะมีที่เล็กที่โอ้เด็กบินดีอยู่แล้วมันจะเนี่ยมาเที่ยวตายบ้างอีนอกชิมันดีอันชิมันดีทำเงินไปใหญ่กว่าอาจจะมีอะไรที่มันจะเป็นความดีที่ถ้าว่าถ้าเราทำเงินทำอะไรจะทุกข์ไปได้ทั้งทั้งใจ
0: ยามหนุ่มไงเจ้ยสมกิวว่าคนปกติเปียกปะกว่ามามังดาสัวดมพงดุกจะคิดว่ากุมนาพิเศษเล็กเต็งไฮบัสินาไอคุยปุ่มน้ำมันกีสักตั้มสิงห์อีบันนี่อะตัวปกติว่าฟิมปกติเปียกปะกว่าใครดูบีรับมีน้อง
1: อันนี้ชิบะกุยเดินนั่นเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตาบีดีกว่าตาจริตาจริตพงดุกพิวอันนี้ชิบะกุยเดินนั่นเนี่ยคือที่ช่วงบริเวณนี้ชิบะกุยเดินนั่นเนี่ยช่วงบริเวณนี้ชิบะกุยตาจริตาจริตพงดุกพิวอันนี้ชิบะกุยเดินนั่นเนี่ยคือที ꯇꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯜꯂꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤ
1: ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯤ 69 70 ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯇꯃꯥꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯇꯃꯥꯁꯥꯏ ꯗꯥꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯀꯦ ꯇꯨꯔꯥ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯨꯕ ꯌꯥꯎꯗꯤꯀꯣ
0: ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤ
1: ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ 69 72
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯖꯦꯠꯀꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏ ꯐꯤꯖꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯒ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯟꯁ ꯄꯤꯖꯒꯦ

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Can I be able to ring the phone?
1: Can you? Baby, hi. Come open. Makala tay. Jadi inaw to mini, madam.
0: Hoi. Inaw to bi kariwa phone phone to bi gani hi view.
1: Madam, ang di labuk talog sing hot na ringay da madam hoi kawari sanawa pangjadre.
0: Mhm.
1: Aro hagjuti labuk sing lo salamin na madam hoi kawari sanawa pangjadre.
0: Hoi. Yam nungay jay.
1: Do. Aba yam nungay jare madam.
0: Mhm. Kariwa phone di phone to bi gani hi view.
1: Ya, ane ya. Kiki, sebulan je dingin, apa macam ni? Ah, punggawari libur ada yang nongai je, bapa. Adi dah, tuh sebulan je dingin, tuh adi wari dah tuh libur nak terima tak?
0: Ah, so, hoi. So, mana budi hangbir eh? Dokumentik nongai je, do. So, mana pambiri ba aku pemaroh se kangga bagi dah magda, ikhui. Mani malagi jiti pa ko mayam ne hena khangbire kwa sidai sida dongi enquiry putnamag thabira u adomgi apamba wahang khudimaki pa khum se phangani haiba wa phamasi thamjake ko
1: komeda hoi meram adu wa phama mane ko
0: hoi
1: ke bi mai ge yongi di namdu thong yam nongai le
0: hoi hoi
1: adu ga pagi mai je mai ji matang di isa itu Lalik papa macam dah mai je, dah mood punya. Lalik lagi suka papa, ya. Mungkin nak cari, mesti mesti mai habis ni, macam nuai je tera.
0: Hoi, mari lain abah sing na tabi raga, papa mai kai dah buruk posisianu ko. Ado kai dah ubirah minoh hausik se, lau sing
1: sing. Asyik je.
0: Hoi.
1: Su jinggi, mai je. Itu je hai berkhai berlatuk kita. Ado yang betul dia halak pegan ya.
0: อ่างูหลับตื่นหลักเลยเนี่ยแต่ตาเราไม่ไอ้เจ็บที่ของตัวก็เราไม่ไอ้เจ็บโดนตะเคียนมาเด้อแม่ดำเนี่ยทุกเราทุกปีไอ้อาทิตย์ยามไหลต้องเข้าไปยามฮาราวเวอร์หนึ่งเดียวด้วยหอยยามดวงไอ้เจ้พอพงตกปีรักปะก็ฟอนตกบดาไปรักบดาอดมนาดูคิดมาติงฮาราวซะบะสิตาบดาดูคิดมาติงสุดดวงไอ้เจ้เดอเลวซิงสุดลอยแคร์อินคอลดีก็ไม่เนี่ยต้องบีรีสแม่ดำคิงคนละมุกันหายดี
1: แต่ว่ามาเป้าไอ้โอ้ยกินเงินหายเลยฮาวายจังไว้กะดีกะละอันนี้อมุกเลยฉลับก็กะมุอ่าลูกกีลูกชิ้นกับมุกมันฉลับก็มาปั่งกันนั่นเองทั้งที่เนี่ยดำยังไงดิสไลด์เลยเจ้าตัวอีสี่ดิเฮ้ยอันตุกี้มุก
0: ตาบดนุงไงใจกว่าไฮดีซีซันคุดิงกีชินทาเซเลปจะน่ะดูคิมาติกเท่าปังเงี้ยตาบดดูคิมาติกนุงไงใจลอยเนี่ยน่ะทับกสูนัสสูน่ะไอ้คุยกีทำจริบะเรดิโอกีโปรแกรมสิงสิบุคุยด้านน่ะตาบีตาบดดูคิมาติกสูนุงไงใจอิงทำทาสุลาเออิงทำทากีมานามาสิงพัจจบะอสังบะมายามรักตัวดาวากัลสูนุงไงน่ะกว่า Tamjari bayi kaki, nama nama program galuina na, ikhui radio sibu tawai happy uhai bawa pemasih galuina na, som sukol tauba taubirak pasida, tuki matik thaga coba pungduk cegi.
1: Hai,
0: hai, am nungai jai, isai makata na muktaminasi.
1: Oh, madam, mesti thaga jari.
0: Thaga jari.
1: Oh, hai.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, ma'am. I was from. I'm not even talking about
0: me. Phong Duc Biu. Ming Lei from Hanoi Country. Can I be done?
1: I'm not even talking about Phong Duc Biu. So this is Lloyd Ramdae.
0: Hi.
1: I'm not even talking about. Hi. Ma'am, electricity department is new. Is in a tabi. So that is my idea.
0: Hi.
1: Mati nunga aje, makoh. Malu di bawah matan je nak pergi. Ayuh mungkin dah tidak tak. Pergi yakin nak pergi thawai nang tahu apa. Di sana sinton apa matan di dalam muka.
0: Hi. Mai kai sekarang boleh bidoi no.
1: Penunggu iu na.
0: Minggaloi na lifeom.
1: Electricity department na tapi raga di. Mai je. Kehana tu pasapi coba tanda bawah mai ni. Ado. Mudik bermatam je, yang nungai tak bermatam hari ni. Ayuki nungang di pung manga atau tadi tak selaku saya di tabuk tahu nimba. Tapi nungai matam je, dah muda tu, tetapi tang mula kecuk tak.
0: Tapi
1: pungkan mah tang, ada yang matung ni, pungkan matam dah. Muda kan nanti gila nak. Aduh, mari lah nyaba. Lepas itu panu cuma yang matam dia kat sini mula kecuk. Kau ayuh mungkin dah ngah mula dia kat nungang di jalan, kau masih mula dia nu. Adik aku di pasar itu mana.
0: ก็ทานแล้วไม่ซึ่งต้องหาเจ้าเจ้าต้องมึงไงเจ้าเอ็ดมึงก็เลยฟังกามึงต้องฟังดูพี่รำมั้งนะโอ้เนี่ยไม่ใช่แกงเว้ยวันก็จะกินสักทีก็แกตัวทุกคนจะชุกอาญาลุดระเบนเนี่ยปะโก้ตอนนี้คุยเรื่องไอ้ชุกคนจะจุลัยก็ได้จะกินเนื้อร้อนกับกระเทียมจุลัยก็เต้จันทวารก็ได้จะกินตัวงาชิงกันอันนี้มีเม็ดปะจะดีดีจ่าเรียบปะโก้ทำไมต้องจ่าเรียบจ่าหนูขังดีนะใช่ปะคุยเรื่องไอ้คนจะยาวตัวเม็ด
1: ไลฟ์ฟัง
0: บุตรคิมกัยไฮบีเร่ฮ่อยฮ่อยฮ่อยยำนุ่งไงจระเข้ว่าฟังสุบุคัดพิเร่อิสัยมาฆ่าตานะมุกตามินัสีถ้าเกิดปุ่งดุกจระเข้

0: คุยมาอะดูอาชีพเอาแล้วมวยนะเอาดีป้ามันจริงนะคุยกี่เทรนนิ่งยาวเลยให้แล้วก็จู่ชาติพิเศษวันไปแบบกินมันดีพิบัมเดาดูมักเลยจีอะดูบุเจ้ากูว่ามวยนะคุยการนับดีพังดับดีนัดเดียคุยมาตั้งมาตั้งเดียคุยทับอินข้างสูงนู่นมีแบบคนรีบจีคุยใช้กี่ดวนพังแล้วก็คุยชูบะพังจัดระบายคุยจีดวนจีน่ะคุยมาเริ่มมวยแล้วก็พังแล้วก็พิศารวันชาละท่าเดียวดูนางอาชีพเอาไปคุยอีสานอีสานเชื่อมอีสานจริงจีคุยก็ไม่ได้รู้ก็เชื่อมทุกที่แกให้ไปกี่คุยอีสานอีสานเชื่อมจระละก็อาชีพเอาไปคุยดมเชลกจริงจีคุยมีนักงงจริงนะให้ไปดีสูงงอมาก็คุยคุยดีมาว่าไปยาดีให้ไปกี่มองดับเชื่อมทุกตัวยาดีให้ไปกี่ว่าขลุ่นเด็กอาชีพเอาไปคุยสูงงอมาบุรีเลยจีอันดูดีป้าเมียนจริงเนี่ยดีคุยด่าอาชีพเอาไปละชีปารมจีชีตรงนี้ชีตรงนี้ให้ไปกี่ปารมจีคุยก้านะไม่ใช่ไอ้พี่พี่เด็กตัวอินตัว
1: ไอ้คุยกับเซลล์เฮปกรุ๊ปยาวรูปแบบกี่อีสานด้านโนเลตส์พอดีเลยหัวเราก็สู้ทอยนี่เห็นนะสุขีมาติกยามนะการนี้เหรอแบบดูดีเชื่อได้เลยที่ให้นาตักพี่แบบนี
0: ้ไอ้คุยมาทำเลยแบบคุยด้วยคุยสู้ชูนัวมากะการนับว่าพังนั้นนับไอ้คุยกี่ดีป้าเหม็นจริงอามาเมื่อกี้ตาเนรกาคุยสุดเล็บแต่นะคุยตะวิเกนิงาชิจูคุยนิงหันนับไล่แต่นะตะวิเกนิอะไรนะดีป้าเหม็นจริงนะจูไอ้คุยกี่ตะวิบัสไอ้คุยกี่ป้ามจริบัสเซลล์กรุ๊ปจริงนะป้ามจริบัสจริงจีตะวิรักันให้แบบกี่ท่าจะบ้ามจูขันใจดูกะไอ้คุยกี่เซลล์กรุ๊ปจีอาสุกิมาติกยามนะทับอินคังสุนิงบ้าคนิงบ้าอะไรกี่อามาตองนิงบ้าพัฒนาตองนิงอีเทรนนิ่งโปรแกรมจูไอ้อามบ้ามาทำดะตกดะบ้าดูกะยามนะจูมาพัมจ้าบ้ามาพัมอะตัวปลายเดนะกัวไอ้คุยกุมบีจีดะเทรนนิ่งอามาตองดูนะสรุปยากให้ไปจู่มาพัมจีระกุมบีจะชินบีดาบะอาบมวยรางกุมบะอ
1: า
0: ชีกุมบะลามนะลามนะชินบีกับกุมบีจะชินละกะเจนิงจีสรุปยากจะให้ไปมาทำมาจู่พังจะดาบะพีบีดาบะชีกุมบะกี่เอาว่าแบบยามนั้นงวยแต่ไปจู่เปลี่ยนแต่ไปจู่เลยไอ้คุยดูผมต้องไปคุยสรุปยากเมล่าแกะเมล่าอามามาจัดอีเวนี้คุยคุดิ้งมายาวให้ไปคุดิ้งมาแต่กุมบีกี่กว่ามาทำเลยไปคิบิกาให้เจนิงบดีอาคุยเซลล์กุ๊ปซิงจีน่าชูกันนัวมากะวันหัวหน้าจริบจิมาอีสานิงีดิปาเมนซิงอามาเมจินะคุยกิสกุมบีกิโอยบะเซลล์กุ๊ปซิงจีดาตัวบุยอาบะการีโนไฮบดูกันนัวตัวหนิงีมาชิมาตั้งกายให้จริง
1: โอ้ยตากะเจริเชฟ
2: อหงบันไนว่าปุ่นสีคงเซตนี้นิงอลโอยบิซิงนาฟาเลมปันเทากินักเตนิงตัมนาchen chongna sanajaram badagi maugi singda chanduna yumnak sagai olak laba matamda thaugai kayamarum hotna batarai awab kaya lairabasu penthok tuna nokna nokna awab pumba kauna wa hotna jaba kayani punsi gi tangkak singda thengna ba awa nungai gi wari sing paudam liba sing amuk taminasi
3: ai kongi seto porma ya dekai wa number 2 makhal kai lagini
1: อีเจ้าหลักนะจะให้กี่ยามุกสุบีระบักเอง
3: ไอ้สาย60เดี๋ยวเฮลับผู้ไล่เลย
1: อืออีเจ้าอีสานเซนิงโอลอยนะฮอบบี้รักภาษาคุยกุมบีเซตุปุรสเด็กอันดูฮอบบี้รักปลานัทรักนักการบัมมาฟัมดาไอ้คุยกินิงโอลอยบีกีบุนซีเซเลนบีรักปักเองให้บักีมาตั้งดัชุขจิกตั้งทำบิว
3: ไอ้สาดีกุมบีเทราคาดักีเนี่ย
1: อ
3: ันดูกายุ่มปาลักปะนั่นชี้เช็ดปุรสิตาปาลักปะ
1: อืออันดูอีเจ้าฮอบบี้อีเจ้าน่าเลยบีรีบะคุยกีกุมบีเซตุปุรไฮริบัมมาฟัมมาซิกามาสักกีกุมบีเทราคาไฮริบัมมาฟัมมาซิกากายามุกยามนัลลับนับบักเกอเจ้าดูสุขังเจก
3: คุยเทราคาซิกาเซกิโลเมตรอันนี้มุกติลาควาดรินคัลเล
1: อ
3: คุยกีใช้ตัวนซาปลามีดออันดูนั่นเลยบะนับบาซาร์พาวร์กาซิกีอาร์มิเกมาคงดันเนี่ยบะเซตุปุรจินะ
1: อีเจ้าน่าเลยบีรีบะคุยกีนิงโอลอริงไอปุ่นซิดาโชคุยกีกุมบีไฮริบัมมาฟัมมาซิดานีอันดูกาฮอบบี้ฮอบบี้ยุ่มปานบีระไอบัมมาฟัมซิชูคุยกีกุมบีไฮริบัมมาฟัมซิมักตาดานีคุยกีไลกายมาฟัมเข็นนะจับบกีว่าขักตานีอันดูอีเจ้าหอยน่ะอ่างงอริงไอมาทำดากุมบีไฮริบัมมาฟัมซิดาเลยรักปะคุยกีมองมาตัวหายจับตาเร่ลำบีทงดับโอเอร์กัสูนุพิโอเอบิสิงกิสินพัมดับโอเอร์กัสูมาทำมาดูตาเลยบักไอคุยกีฮาวซีฮาวซีสิกาก็ได้พบบกีจังดากายามุกยามนะการันบะมองดาเข็นนะบักเจ้าดูกีมาตั้งดัชุขจิกตั้งทำบิว
3: สยามเข็นเนี่ยดูหาระดีบาร์กาเซ่ที่นุ่งไงน่ะเลยรำปุ่ดเต
1: ้
3: มาทำดูตาดีคุยกีบาร์กาซีกุปปอยกุปตาบอยไม่สิทานบอยทานตาบอยเลยละมีฮะที่ยามเจ้าขัดเลยโอ้เวลาทารีไม่ทารี
1: อ
3: ันเด็กกีทงกาซีคุยอุรกทงดัลล่าละสัตว์ละมีนี
1: ่
3: ทงกาซียามพัฒนายามเลยละเมียว่าที่ยามแค่นั่นเล
1: ย
3: ยามเจ้าขัดเลยแล้วมีทงเจียงอุบัติที่กียุ่มชิจูยามพัฒนาวะเลยเยี่ยงอุบัติคุยกียุ่มชิจูนงอยู่ว่าใครดูว่าบิลดิ้งกาซีได้เลยที่พันยามเจ้าขัดเลย
1: อันดูกาอีเจคุยกุมบีไฮริบามาพมัสีดาไลริบาคุยกินุพิโอเอบิสิงเสียมาสิมาคุยกีเซนพัมสินามารวยนะการีการีดาการัมการัมบัสินพัมดาเฮนามายอนสินบิบเกจ
3: my own silly low sing over so, Madame Matamatong in Adam Sally, Maroina, Quaggy Peace Harbor, at the gay Quaggy Palm Quiba, at the Oak Loiba, Yellow Loiba, Yamta West, Mina, Isamaxo, Yellow Jay, Oxo Loy, Gonzo Coy, I Yanzo, Lishing and a happy Yingondo.
1: Oh.
3: To the Sandy Loyhidrang and Usuloy, the minor Taurical Linsa Yasu.
1: And the Etienne Housey Housey Taubi is a quick sin from Tongantungan, Bamakalgini, Hazeriba, Yen Nanu, Oknaching Bus and Naching Bus, Mamlo Biriqua, at the Hidey Book, Coding Moxa, Masi Tabako in a pan, and Nabo Honor of Matamda, Ejay Tandana, the Mahona Bibra, Sigi the Makta, me Tambibra, Ejaka Mita Wishimet.
3: See the Ace and Pass here, the PT Dribaco. Imams, I don't tell we, I don't know Paddock show me, Queen Adum, Makraga, Adum, Queen Mamma, to the Miaumina, the mind or lazy.
1: Aduga, Chequi, Kumbi, Harry Bamapamsa, the lady Banupio, be sing, say, Masi, Quigi Mahima sing, dear Mito, which is taking my tongue to Shukazakan Tambi.
3: Mahima sing, dear, tiny dear, three poor gata, Luito Narame, Boko, Hajiti, Luina, Gujas, Lucian, but I am a lawyer.
1: Oh,
3: Aduga, my Maggi, Hainaba, Sinpam, Gibb, and Sapana Sapa, I think peace happens, Haba, the Gitella, winning, no winning bar, my Pam, but Sinpam. I'm the lame later. My palm, but the voice at Nareva. Tongling hunting, but Lidana, a quake caricumbatin, a maharapada, a quay sap hunting ever. Quay matong, I have a song I hunting there, you know, did a quay peebus hunting boy or a diggy low longing boy or quay matam manganda be the go, manganda be the cara, young Lidana, garbasi, toning a quay such as toning ever, garbasi, the late toga, the quay so, putongs out the wallet ever swam the hygiene.
4: Situ pura maya ilekai ning na thoi bi
1: ahoi ima charang na chahi ge amu yam na subi ro bage
4: sahi ri hum phu manga om shoraman
1: ahoi ima hoi se akhi ginga lingai matam haija batare na ha oi ringai matam da isa gi itho amoi nai khu gi lou kumba na ching ba tau bi ro kroima
4: au lou di yam kumme
1: ahoi lou kumba matam da ikhu gi awa po tha boi na kana kana gumba sing nai khu gi haita po ta na ching ba haira na ching ba cha ba maya ma ma yawi koima adu khakta suna ta nai khu gi nupi oi bi sing se khu gi khara bu hek punsi lagadi cha ba thak ba lang ba hai ba se khu gi khwai de gi Hijabani Hijariba. As you mind of the Naikogi, Awa Potaboina, Low Shuba Matamda, and Hak Potaboina, Shaina Jingba, Saktanang, the Natoba, Amarum Yawi Kuima. Ima who did mine, I got to be the Brahma Kamito.
4: Sakanina Karisha Odoino, Akunan Tadan Taurin Angola.
1: Yamu Izerima, Imahuina pulling a cancida, Kuya Kasmani, Fagitim, the Lying a cancida, Imahuina Karambamong, the Awa Potabiro, Pado Hibadoa, Madumayam, the Kanga Nabogitamakta, I say to Madang Saktopir on a Hijari.
4: Oh, akhoi yum ka bai na khoi lou ling ba loi ra gan ne akhoi mi ma yum da ka ka ba se mai chak nei ba
1: khoi khoi
4: akhoi ma yam amane sai hal la ga amana ma yam dong khum bi da pa yam ba mai